ังเกกายาบอหอมเบิ่นเนาะหอมเบิ่งเฮียเฮียนางงสาวหอมปาลังเกกาเห็นนะสาเปิ้นเนาะสาเบอร์สาสามุยลางเจตอบสาบาดลางเจตอบ